0: ใส่ในแก้มลิงตรงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงนี่สมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
1: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านนี่มีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการคูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการคูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเลยค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้

0: เนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ก่อนนั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน29บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผัว 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จังนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ้ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ้นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: เราถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: แล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ทั้งพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้รอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นคิดนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นอะไรสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนนานบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกะช่วงทางยังเพื่อนกะสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่บอดวิดเลย
3: วิด
2: ระวังเตี๊ยขาบอดเนี่ยว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
4: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้เฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
5: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมสมัดที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมสมนัตนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมสมนัตจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมสมนัตทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่สมนัตยินดีค่ะไม่ใช
0: ่
1: สมน
0: ั
1: ตสมน
0: ั
1: ต
0: อ๋อแปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อสมนัตนี่หมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: อ๋อหลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
1: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
0: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นกรดอ่ะช่วยให้ขนมกรอบขึ้น
0: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
0: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวที่เราคั่ว
0: ขาว
1: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
0: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมสมนัตเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมสมนัตเนี่ยมันเกิดจากการที่ไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมสมนัตมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
1: ใช้เตาถ่านถึง
0: ใ
1: ช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
0: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
0: แล้วก็เอาถ่านมาวางข้างบน
1: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
0: โอ้นี่เนียนแล้วหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบ
1: มันแรงไม่ต้อง
0: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่สมนัตมันก็เป็นมือแรงอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์ไป
1: ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วไงมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
0: แต่ก็เป็นต้องบอกเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ50 องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมโสมนัสที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้ง
1: ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมาร์บูรี่พี่อ่ะเป็นมาร์บูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: เขาเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ
0: ้
1: าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์ผึ้งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้
1: 1 กล่องแล้วเราก็มาแยกขยาย
0: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงผึ้งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงผึ้งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่มะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับ
1: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหัวปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิด
0: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: อย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็
0: จะเป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชานโรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
1: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบเนี่ยเยอะมาก
0: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบดอกรักเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
0: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะตอนนี้วันฤดูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิวพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
1: เอามาแค่รังค่ะ
0: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่าม
1: ันอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อยมาดิ
1: กลัวมากใช่ไหม
0: ต่อยไหมครับ
1: ไม่
0: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
1: ไม่ต่อยต่อยกับกัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
0: อ๋อ
1: ต่อย
0: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
1: ใช
0: ่กัดนี่ใช้ปาก
1: ใช่อ๋อ
0: ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแปลว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่า
1: เออ
0: มันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
1: ผม
0: ก็ดีก่อนแล้วเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
1: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพระปริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได
0: ้จริงเหรอแก้แบบแก้ร้อนในได้เหรอพ
1: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชานโรง
0: กินได้เลยเหรอพี
1: ่ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมพี่อ๋อยพูดถูกเลยคือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
1: ัง ใช่
0: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่า ผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพ
1: ี่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ยทำไมของธรรมชาติ
0: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
1: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
0: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
1: และชนรงค์เนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
0: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชนรงค์หนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
1: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
0: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องอ่ะต้องปิดให้สนิทถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
1: ใช่เขาจะไม่เข้า
0: และการเลี้ยงชานรงค์เนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอะไรเงี้ย
1: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
0: แล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
1: ใช้จาระบีทา
0: อ๋อจาระบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค่ะ
0: เอาจาระบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
0: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจาระบีนะ
1: ใช้จาระบีทา
0: จาระบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยครับพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชานรงค์ที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชานรงค์ไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็น
1: อินทรีย
0: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
1: ค่ะ
0: ทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้แล้วมันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นไหมไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
2: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้ผมไม่รอดแน
1: ่
2: น
1: ี
2: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
2: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
2: พี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมัน
2: สีอ่อนเกสรออกเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบพี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
2: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
2: ถามพี่นึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
2: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
2: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
2: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
2: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
2: ่
1: ค่ะอ๋อ
2: เหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
3: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพ็อปพอลิสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพ็อปพอลิสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพ็อปพอลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
2: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
2: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
2: ้ถ้าไข่คือเม็ด

0: ใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
0: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
0: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
1: กลิ่นมะดันใช่ไหม
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือ
1: บ้
0: างพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
0: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานนึงแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดนึงเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อนึงคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงเนี้ยได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงฮังเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณทัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเรามาชิมแล้วอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมของโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันจะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆอ่ะปิ่นกลิ่นมะดัน
1: มะดัน
0: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงยังบอกไม่

0: ถูกขึ้นมาเลย
1: เรียกน้ำย่อย
0: อันนี้อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันน่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
1: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
0: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
1: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
0: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
1: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
0: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละแต่แล้วเราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำมันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบมันก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งน่ะมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
1: ปกติไม่เคย
0: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
1: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
0: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนจะบอกว่าเวลากินแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไงนี่แหละครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีด
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอน
1: นะ
0: เรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลผลแบบนี้แหละนะครับ
1: นี่นะ
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชสุดินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอันนี้ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์ขีดรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
6: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
6: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
6: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อ
2: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ Yeah
2: เป็น
6: Exactly
2: ได้
6: Yeah
2: ใช่ไหมครับผม
6: We can show you how we do that right now if you like
2: Okay
6: yeah.
2: sure
6: Okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps in fact what
6: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in the machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells, mm-hmm. so it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
5: yeah.
6: which isn't very attractive.
5: Yep.
6: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
5: okay.
6: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE
5: ก็คือขวดฟ้าแบบนี้นะคร
6: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
5: Mm, yeah.
6: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
5: Yeah. And it's strong.
6: Yeah.
4: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
6: We do turn on the machine.
4: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
6: You'll see this is the axle here.
4: มีเครื่องกลไกออกครับ
6: And then
4: นะครับ
6: If you have a look in the top here.
4: อ๋อฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
6: yeah.
4: นะฮะ
6: There we go.
4: And then you get all.
6: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
5: Mm-hmm.
6: So that's AutoCaps.
5: Mm-hmm.
6: And then that is now ready for us to turn into new products.
4: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
6: ใช่ๆ
4: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
6: Yeah, so then once we've got our flakes.
4: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
6: ์
4: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
6: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
4: Yeah.
6: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
4: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
6: yeah.
4: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
6: Would you like to try making one?
4: Can I?
6: Yeah.
4: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
6: Press run
4: กดปุ่ม

0: Beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผมใช่
2: nice.
1: Thank you because of you ไอ้เจ้าผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
0: They're really cheap and easy to build.
1: ครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพีเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring พีเชียร์พลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะเราแข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างประเภทปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกทำไมต้องทำอ่ะอยู่งี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วย